ฉันก็เป็นคนอยากดีไม่จนมันก็ไอ้คนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นไอ้อมใครไม่เป็นไอ้ไอ้กินข้าวเราเป็นไหมไม่เป็นฉันก็หิวตาย

0: ไรฉันก็เป็นคนอยากดีไม่โจรมันก็ไอ้คนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันแล้วคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นจ้าอ้อยต้มใครไม่เป็นอ้อยอ้อย
1: กินข้าวเราเป็นไหม

0: ไอ้ฉันก็เป็นคนอยากดีไม่จนมันก็ไอ้คนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นละจ้าต้มใครไม่เป็นอ้อยอ้อย
1: กินข้าวเราเป็นไหม
0: ไม่เป็นฉันก็หิวตาย